ตะวุรังญาณโนดาบะเอนวานเมนบัวดาปะดาจุรวลกะดาเดลานะตุตวะกุควัมปะกวาเดรัญวะกะสะหะมะเอสะเอหะกะนะดะจะนะเอปุลายะ